0: บิวล่ะมาทั้งดีมุ่ยใส่สูมาตาลำนินนะมันยังได้เลยดิเสียเสียงแต่จะเป็นตัวนุ่งลงแต่มาถึงเลยสังสิ้นแล้วแกยังนุ่ยนุ่งหางตามนี่เนี่ย
1: โปรแกรมเสียมนุ่งไงเมื่อกี้รอบท่านได้ชมนักแต่นุ่งนุ่งอะไรบีร์มิสิบอก
2: โปรแกรมเสียมนุ่งไงเมื่อกี้เนี่ยไอ้กี้มิงตัวจำจันจันกุมารีคุยกี้เซเลบุมามิงน่ะข้าน่ะเจ้าบ้าเซเลบุก็เว
1: ้ยชาเกศินพัมช่วยบิว
2: ชาเกศินพัมเซไอ้ดีคอมพานีกี้โปรดักซิ่งอะดุมล็อกทาร์ก้ายุ่มด้าเซลสตอร์อะไรบ้างเนี่ยอะดุก้าคุยกิจันการ์เดนิ่งยุ่มด้าอะดุมหิงวอนชั่มบ้านอะดุมก็เลยก็เลยไปได้
1: ชื่อยามพอบ้าสินพัมมามันนี่
0: ก็ไม่นี่ไม่นี่ยุ่มได้ชื่อเสียทุกแต่นะดุมมึงมันนุ่งกี้ทับกทับรำแม่มันชุดโตวิยาเป็น
2: ชาเซคุยกี้ potential ลักปฏิดีดีกี้แก่ดาร์โอยน่าปูจาบัน
1: เซลล์กรุ๊ปเดียวจึงไงเดลัยรำบักก็สิกะเข็นนะบดุกิตังไฮบิโอมายามบดีมามังเดียมไฮกรีกว่าย
2: ามเข็นอะไรสิดีhealth สุขานะเรศัมนะฮะแต่อีชากว่ายามซาใจกว่าดุมายามปลักปักกี้อะไรกี้อะทิ้งบ้าเอเมสอะไรกี้ไม่ก็ได้กี้อะทิ้งบ้ามสุเลยปักกี้ครับฮันดาซะเลยปลักติดตัวพงมจะเด็กกว่าอะดุก็มัวคุยกี้นุปิชิงกี้ศักดิ์ women empowerment เสียดุกี้มาติเห็นกันเลยนะขันใจฮะแบบดีคุยปลักเสียโชคแต่ก็คุยจัดภาษีได้มายามนางงามนะบีบข้อนะบีบเสียเอาจิตกันขันเลยอะดุมจัด

0: ็เสียงไห้ตาเล
1: ย
0: มันอินพุตเดี๋ยวที่ข้าวที่ดมเยียงเนี่ยดูการเห็นเยียงเดี๋ยวดูก็การนั้นฟอร์เรนคอนทรีกุมมาดูก็ดูกุมมาได้เอวอร์ดแม่อัมเราบุกีดูมาคุยดาวบอบีว่าเวงบัมมาในดิเรกชันตัววิบเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อิมาอันอันนู้นก็มาตัวเนี่ยรวยดิ้นรวยก็ตัวเลยดูกุมมาตัวเลยมามังดาไปเป็นไรสินเอวอร์ดยังพังยิ่งจุรีเมนชั่นจุรีเอวอร์ดพังยิ่งเดฟรีนส์กิดาอันนั้นน้องเอวัตแม่ฮามันพังเลยแต่สินมาเตรียมฮามุวิบายเรลเซตส่วยแต่นะทุกคนแม่ฮามันตัววิบัน
1: อ่ะคุยกี่ลำดับเสียดอ่ะคุยบุมาสักขังบีดระกาสุมาปันเลยดีอ่ะมุมาสักขังบีดีบันยี่ปะซีดีอ่ะคุยกี่กี่ไฮดีอ่ะคุยอีช่ากี่อิมุงดาอ่ะคุยเชกันนานุน่ะกันต์ขังบีดระกาสุมาปันเดมีนั่นดีเห็นมาสักขังนั้นไปบุกงบันเลยอ่ะทุกท่านมาตั้งเสียดมุท่านมาดาหังจันยี่ปะสินะงั้นไซกี่สุมังลีลาคุ้มบาสิกาfilm kum basiga tamoda hena nungai base karam bani hena nungai gem to am tang hai bi
0: ani mu chama nei da da hodu pa hai tare ko de important hoina sum khan gi hai tare sumang le la sina ini important hoina khan gi
1: hoi
0: al da gi aina film gi posi da hard work kar what ki mai ana dum hai na film ga kai no ga di sumang le la ga di sumang la na he le na dum hai
1: hoi
0: mi pung kudi mo dum loin ba hai ada aina so accept to ya dum ya zai ไอ้ดิเฮียนะดูด้วยนะกันด้วยนะอินเพสซ์ส่วนนะปีกี่บ่ายแต่เรื่องมันต้องดูด้วยกี
1: ่ชั่วโมงอีหลาดันเฮียนะ
0: อ๋อแต่เขาจะการนี่เตรียมจะน้องนู้นนี
1: ่
0: ไอ้ดิเกรนตัวจะจุเนี่ยพวกกี่เอ็กติ้งเกรนตัวจะบาบงนู้นยากครับพวกเอ็กต์ยากที่จะเนี่ยชี้ชี้จะไอ้พวกกี่มันนี่พูดเตรียมนะมันเนี่ย
1: คุ้มมากจัดไปเสียบาบงสิ
0: บาบงไอ้เกรนนู้นเนี่ยว่าสิบาบงนี่ยากที่จะสวยอะไรดำเนี่ยไอ้ดิอันนั้นเขาเรียกอีบุ๋มแม่ยังจริงมาสักครั้งพัจจาระก็ทุลักแม่อ้ําโตๆนี่แม่จะ acting แม่อ่ะมา
1: อ
0: ะตัวมวยสู้อะเหบแม่อ้ําเลยอะโดยตาสู้กุ๊บนะกันโตแล้วก็ไม่ได้อาร์ตกิโพสฟิล์มดูสมังเลยล่ะตัวโดยตาสู้ครับกันโตเลยควีนส์ลาสติ้งโอยนะนะว่าให้ตาเลยตอนนี้
1: tamo khogi thorum gi matam sulo shilaka dawri aduna matang sida tamone acting gi lambi sida khong thangsi lakla banina haujik ki hawga lakli ba naha sing sida khang da ba ya da ba taw da ba ya da ba madi kaw roi da ba wafam khara dang thambi
0: khoi de gi number 1 jik kaw roi da ba si khogi pari puri hai tare ipai pu ma sa khang ba hai di horok pham hai tare khogi horok pham si khoi ainga si aina si public key kan woma oitar ga su sium mama aina aigi sida mayam jina khangdana kan to tar ga su aingonda aigi horok pham haitare ne aduga aigi lady ba oza guru discipline kwai maintain tawning in discipline je patana salhaningi maru aina yum yum da gi hanat discipline je hanat tambi gi dan hojigan anoba hawulai bangang ji uyi ha ba
1: sin
0: na egoistic oi ba de de mina ju hai asa arun ja ego mo ya hoi kho le ga ado mo myoi ba si ma ma pan thong do u bu du na loi ma asum ne ha du di soi ga ne ma
1: ne myoi ba ama oi na di koi na mi ama na kari khali no ha ba su khang de ado ma na hai ba do koi na thing bu su ngam ba na te
0: ado na freedom of speech ne ado na ado maruoi na khwaidagi aina horok liba artisting de isa inaosing de aina haining ba haibu seng na haida pai pu masa khangbiu discipline laibiu oza guru masa khangbiu adu hard work honabiu hiram du da khangna haita re yam khangna id muc hoje manipur municipal culture mayam le re id matam du da khoi di kano torok te hoje shu dum tam bi yare khoi adu ano no ba nga hey ba mayam thule i ba mayam adu train pa da lor matung da thoning ba hai tare adu khangu thok to chum tholok pa se sing mayam sin na lasting oi da ba mayam le adu khangu hiram du da adu ga sau thok kano ego le ga no adu artist hai si di loi ba nai ba na te ada ain mahele haiba hexat lava atisi loira bane ad ozazu mai aina anlaman ari ri ba halaman jing jmoi manak ta chatmatam da hai ibu ngo nang na khang ga da bse miyoi bai bse aina mahele aina loi ma khang ya haiba si mane punsi da nang ina sindu mong na ne o mongol oi gane na amuna hai ga nu hai
1: ajum ba makde ari di aina mahele hana chapamatam
0: ad ozakra sam ai sumang le lagi ada idi atopa film mi zu ozakra ไอ้หน้าคงจะตาบขยาวเลยไอ้เนี่ยลอยขังอะไรนี่เด็ดไอ้ลอยขังเองไอ้ลอยไม่ให้ว 하이브 아데 한 게는 하이브지 아이 타모이데 좀 간접입니다 좀 아이는 마야는 좀 퍼블릭도 좀 아이는 아이게 아시엠 타모이데 레이저부도 아이 시행 엑스프레스 톡 아 톡저 베이와네 아도나 분시다 아이 망아이데 아이는 로이 강에 하이브지디 하이닝데
1: Yamnung Ije, Tamona for the Bawakalon to Tambide, Ado Tamo, Tamona, he says Sapomatamda, Nasagi, Nungsira Baigi Tawai Manga, Hibuse, Sigi Su, he Taze, Ado Sigi Isaisi Sumate Untangambu
0: Yam Aina Tandale can he Tazo, Isaisi, Ado Dusu Way.
1: Ahoy, then Tangam Tangambu, Miami the Mug
0: Nungsira Baigi. Tawai manga

0: dönümde mira tagi sana rengim yine de unutma nintijida.
1: ไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่รับเสียงเลยฉันจะไม่

0: ยนั่งราจินตะเชียนมังกรมรวยฮะงามรวยจ่อไ
1: ก่หน่วยมานังงากิตบ่ไ
0: ก่หีนูไก่หนิยูนี่เฮ้ชุมจะมินน่ะบ่คุยมินน่ะบ่ตุนะดิยาโรยนี่คังบรองายคงคงเฮยิงน่ะบานิบน่ะดระอุณพัมโดให้รมูให้บะนี
1: ่ไก่ดุด้วยเนาะ
0: นูปีไอ้ควยมังงามาตะละมะลากะพาละกะไก่นากะตอรีบะ
1: ลอยเด้